0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုတ်တီတခြင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကျောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းတို့မှွှင်းမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တီတခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်မျို
1: းဒူဒွန်မီနုလေပါဦးလေနောပေါ်နဇာတင် MCDM ချင်းလိုက်စုံပရိုဂရမ်စင်ဂျိဘိုင်ကန်လောဘူးသူချာနေစင်ဇာခတ်ဆုံသူထန်းလော်ခွန်ပေါ်ကန်ရုန်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကကုမ်ဆွန်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ရဝေးင်အန်ဆွန်လွိမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တန်ကန်ဒင်းအစီတင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်ဆင်ဇူလိုင်လနီလေကွာနီအထ ्याम မီကုမ်ဆွန်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီချူဘရစ်တင်ဂျာမနီလေနော်ဝေးရမ်ပေါ်လင်အန်ဆွန်လွိမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဟွန်းခတ်တယာလုံရောဇတင်ကန်ဒင်းပီအစီတင်ဘရစ်တင်လေဂျာမနီအင်အန်တာလငစီထောင်းခတ်ဇကွာဆ ோம் လီလေပတ်စရီကုမ်ဇူလိုင်လနီလေကွာနီယာဘူချောအောင်စန်တလင်မာတာပကွာသာအန်တွာနာကုမ်ဆုံဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီစီမိုင်လမ်ချာနီအထစီမီမြန်မာရမ်စီတင်းင်ဇွမ်နာကာနွန်းနာကအပတူပေါ်အန်ဇာတန်မြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဥပတ်ကန်ဆွန်လွိုက်တင်ရန်ဝန်ကော်ပီအုံမီဘရစ်တစ်ရှာအမ်ဘစီအင်ချာအန်ဆွာဘရစ်တင်အချောဇာတင်မှုနင်ရမ်ဒိုင်အဇလန်မီမိုင်လမ်ဆောင်ရအထာမီဒီမိုကရေစီဆောင်ကမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်ဝန်ခတ်တဲ့လုံရောဇတင်ကန်ဒင်ပီတင်အန်ချဆုံငါအန်တယ်ဂျာမနီအမ်ဘစီချွန်းမြန်မာမီပီပေါ်ထွန်နွန်းနာအလီယမ်တူဘူချုပ်အောင်ဆန်လေမာတာမီနုံပရက်ချူငိလဝင်းကန်ဥပတ်အစီတင်အန်စင်အာဇာနီရွှိတူပေါ်ချူမြန်မာရမီဇလန်နက်လေအထာစင်မီမိုင်လမ်ဆောင်ကအန်ဇွမ်နက်ဆောင်ကနွန်းနာအန်ပက်တီခလင်အန်စင်ဘူချုပ်အောင်ဆန်လေအာဇာနီပိုလီအန်ရလ်ထန်နက်လေရမ်ပီပါရီအန်ချင်လုံပက်နက်ပိုလ်ဟီတွိနီချန်တຽງမီပီတမ်ပီဆောင်ငိဇောက်ချင်လက်စီမြန်မာရမီထွန်ထွာရမ်ပီဤမိုင်လမ်ဆောင်ငါတုံတနက်ပိုလ်အန်ပဆောက်ဟီထွန်ထွာဟင်မိုင်ဆောင်ငါဒူဖဲကင်ကန်မန်ဒင်းအာယကန်ဇီရ်ဆောက်အတူလ်တင်ဂျာမနီအမ်ဘစီတွန်ဘောင်းနေတူအင်အစင်ဂျာမနီအမ်ဘစီတွန်ဘောင်းနေတူချူရဲငွန်ကော်ပီအုံမီဘူချိုအောင်ဆန်းဇုကလမ်မာယာတူဖဲကင်အစင်မီစီမြန်မာရမ်တင်မှုနင်း challenge နက်တမ်ပီခလကန်တုံးဤအတူဝက်ချာနာမာတာနီဟီမြန်မာမီပီပေါ်ဆောင်ဤကုမ်ရိပီကန်ဒူမီရမ်ဒိုင်နက်ဇလန်နာလုံရောလ်နက်လေအထစင်စင်မီကန်မိုင်လမ်ဆောင်ဤတုံတာနက်ပေါ်ခလ်အင်မန်တာတီနစင်အမဒင်မှုနင်းအာဇာနီရွှိတူပေါ်ဤအန်ထွန်ထူပေါ်ခလ်ကဆွန်လွိတီနစင်မီမြန်မာမီပီပေါ်ပါရဂျာမနီရမ်မီကုမ်ရိပီအုံဇောမီရမ်ဒိုင်နက်လေလုံရောလ်နက်ပေါ်ခလ်ကန်နမ်ငက်ဘက်အစီနော်ဝေးအမ်ဘစီချွန်းတွိနီဟီရမ်ပီနာတွန်ရေရောလိုက်တွာမောအတုံတူဘူချိုအောင်ဆန်လေရလ်ကပ်ပရိယဟိလောနာကုမ်ဆောမ်ဆေလေကုမ်ကွာနာမာတာနီအစီရွာငါမာတာပေါ်လ်ဟိလောဝင်မြန်မာရမ်ပီမိုင်လမ်ဆောင်ငါဆန်အဒတ်တတင်နွန်းနက်ပေင်အဇွမ်တူဇာတန်ကန်ဆွန်းလွိုက်တင်ချာအန်ဆွာစီအပနီနာကရလ်ဆောင်ဆုံတယ်ထန်ခတ်င်ခမ်ပတ်ခွာနူမီပခတ်ချူပေါင်ဆွာလင်ကုမ်ဥပလမ်မီပါပခတ်အန်ရှမ်သူခမ်ပတ်ခွာအာတောလ်ဆုံမီနူမီပခတ်လေကုမ်ဥပလမ်မီပါပခတ်ချူအင်အရေလောတေဆုံအန်လွန်ဇာနာရာဆောင်စစ်ချောင်းထွန်တောင်းအိန်နူမီပခတ်ချူပေါင်ဆွာလ်တောင်းအိန်ကုမ်ဥပလမ်မီပါပခတ်ချူနဆတန်အန်ရှမ်တင်တောလ်ဆုံမီပေါ်နေနီစင်ထိုင်စီခမ်ပတ်ခွာနံပါတ်ပလီအုံမီကုမ်ဆောင်ဆေကျန်ကပ်มีปาปักขัดเละกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุจุลายทานิเลเรียดเกียงกะปะรัลเกียนนักอิสินอินะทิลป่วยมอเอาอุ่มรวงอะไรเราจะสูงอันตรุนลายอะรัลช่างปอลินอันหูตินมีปีปอลเนนิสินไทยซีรัลช่างเฉินกะตินกุมซอมทุมล้วนมีนูมีปักขัดจุอันปองสวลิกุมซอมเสยล้วนมีมีปาจุอลุงจีมิดกวินอันเวลตินไทยซีอลิยมเจียจรสูงอะทุปีปักขัดอุ่มรวงอะอินะไรเราเตสูง
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။အန်ထွန်းဇာနာရာရှန်းပေါ်ထွန်းတောင်းအိန်အပါချူလုံချီမစ်ကဝင်းအန်ထွိအန်မောင်နူချူရာရှန်းပေါ်လင်อันปองสวนสิอตัวอันดินหุ่นขัดเฟียงเต้นกันไทยสีเหลาดินคำปัดเขามีประคัดจุนสิมกะลีตะมูลำสินปีปารีไม่อนอร์ตุราช่างโปลจุคำปัดขวาแหลกกนานขวาอันกิลคอยนัวกะมาจีคอลมาไม่อนอร์วิวรวงอตุขลากาองนักจังเรเหลาดินเทสิกะลีตะมูลำสินปีกิลคอยไทยนักดึงสังอราช่างโปลจุนจุนขัดทอกสินทอกินกะลีตะมูโมไลขวาท่าจางท้องเตลมังินไม่อนอร์เรโรสิอปทุมนากะทันตลังคอปีเอเรียตัมสอนอกิลคอยเจ้าตูราช่างเละชินมีปีรากาโปลดินหุ่นเสาสางทูชินรำกุลสักลำทันตลังคอปีปาระทันตลังคอปีสุงีเอเรียตัมสอนกิลคอยเจ้าตูราช่างโปลเละชินเดาเคร่งตูตังกอบโปลกัลลักดินหุ่นเสาสางเรเราทูไทยซิทันตลังคอปีจูอาจารย์เตียนกันละไทยเจ้าตินจุลัยทานิเลยรุกเนียราช่างอีตุ้มตานักในเจดินทุดิกเหล่ามีอันทันตินสีเดียบทันตลังspok parsen in asim atu din huna chun thanlang khopi mun then khata kan ma in hun kan la ral sang polin aza ten kan kil khoi thei jau tin an than nan hi hi mi en bum na asi tin kan lau thei ter du atu din huna hin ni tin ten kan bo ring ringi jiang tik kan ka poding ti mi din hun kan thleng drone bom in chun kan ma la mi sin khal kan ka pre ro an ma la min kan kil khoi the thei jau tin an sim nan an du vekin an wak sok thei lo อันไม่อุ่มขวานักมุ่นลองอ่ะอันไฮตินสีเดียบทันหลังสปอกปาร์เซนินอสิมจุนทัตกะฮาคาทันหลังลำจินปีสินทันหลังขวาราช่างท่าจางอาจเตลินอันเบติท่าจางตั้มปีทอนสักขัดล้วนไม่อันนอร์นัวข้อสงิมุ่นเล่ขดัดเชี่ยก่อนจันมุ่นอันขวานินเทสิอตุจานาจุนทันหลังขวาอีจุ่มมังอินเอเรียจะเตกสมเชลเลปังอาจุราช่างอินอุ่มหุ่นอันละจาวีอตางมีจูชินเดาเคียงตูตังกบโปลอันอุมมาซีจุนคล้ายสินทกินควายเอเรียตั้มสอนจูมีปีรากับตังกบโปลินอันกิลคอยมุ่นเทนขัดขลมุ่นเทนขัดขลอันเปตินเทซีราช่างอิทันทังควาอันลากมีทนเปปาโรินอันจะสวนนากะมุ่นอุมมีปีโปลจูฟลามคบปีเวกินตุนดินสารนักทุลุทนมีปีโปลซียงนักดึงอาสีทูตัวซุ่มมีปีโปลดินมุนินทันทังคบปีอาจาเตนลุดสารไทยนักดึงสังอาทิ้งลงไว้วันดิ่งอันทันมีสีตินสิมจุนทานิลีเนียท่าจางจะทุ่มสินจะลีช่องสิมีราช่างปอลจูหากใครสินทันหลังขวาไม่อันรนอริชินจังกบบูร์ปอลทอนนั่นแสดงอันกาปอยจุนทานิกว่าเนียทันหลังข้อสงอันแข็งไทยสิจุนทานิฟานิสินทกินทันหลังข้อปาร์มุนตั้มปีจูท่าจางเละเชียมใช้ปีดรอนตุ่มปีปอลเละวันจำกะนักทอนวันจำทอนอันกาบอมร่วงอ่ะฉันคัดกาวนากาจุนตุรอเตลมีเคมีคอลบอมปอลละอันมังตินเทซิรัลช่างอินจุลัยทานิเลยรุกนีอันสวนากาจุนทานิเลยถุมเนียทันทลางมิวมาปลิกสคานนิเลยกว่าเนียนัมเบอร์ปฐุมชัมทอกลองจุลัยทานิงาเนียนัมเบอร์ปะขัดชัมทอกสวกทวนลองจุลัยทานิเรียดเนียทันทลางเซนปีซิจงเละจุลัยทานิเลยนีเนียมีตัดจงจุลัยทานิเลยงาเนียฮอเทลจงปอลกันละไทยอีทันทลางและเกียงกับมุ่นปอลจาเต้นกันกิลคอยไทยตีนทูสิเหลาอันทันสิก้องนากะราช่างและมินซอมทุมเกียงกับอันทีซอมงาร้องเรียมมาอันงะเดาเคลื่องตูมีปีรัลกับลำขลินเซียนเอเลซีเดียบทันทลางินมีปีรัลกับตำเจ็ดเตลินเทนคัดเรียมมาอันงะอีทีเหลาขละนุ่มทูไทยสิราช่างอีอกหนักหลักหนวดเชียมใช้กายตำหนักทันทลางคว้าจูราช่างและเชียมใช้กายปอลกันละกะข้อปีกิลคอยไทยนักดึงสังอานัสเซตินอันกาโปสิอัปลีนากะจุนทัศงะสีนักในเตลินราช่างบุรสงเตลจรุกเลสอมงาเกียงกับกันทัดไทยตินเอ็นยูจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจงอินอันซิมทูดิกเลวจิติราช่างละมีสีนักในปอลเตลินราช่างลำสงเตลจรุกเลสอมงาเกียงกับจุนทัศงะกำพินเหล่าไทยตินเอ็นยูจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจงอินอันซิมสิอายุจีหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงอีอันสวามีทูลาปละจุนทัศงะราช่างบุรสงเตลจรกเล่ซอมลีเล็บปลีทีอิน Siam hanga tu zan hile pakwatiang an umvekin siam hanga le an kai mi sunga sinak nei kul an tel tin theisi chuilaya ralsang sakhan lak thai mi hoi kwa si ralsang lam helicopter khal voi khat kan kap thai tin cha sunga an tar lang nan ral an do mi tin mun le mi pi ral kap lamin achhi lo mi tin mun chu an tar lang lo hum him nak lam tlang boi zung din munin hum him nak lam tlang boi zung pdf se yung chukin chun jun thla le julai thlai tiang mali ramthen sitthana mukui ramthen sitthana sagai ramthen sitthana nipiro ramthen sitthana pola ralsang pol se swading in ralkan dau thai tin an thai ter chuwek thau thau in tol suk mi pi pol par khala ralsang poli thrum manak pol ronga jun thla sunga pi pi pol par khala ralsang poli thrum manak pol ronga jun thla sunga tol sung mi pi zathum le somli an

0: ตามองนี้ในการที่จะมาคันซาแก่อ่ะบาบิมะนี่เราจะมางูแก่กูแม้อยู่ในคันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดิปามองนี้ทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดไปมรุงารู้มาอัตตสิดิดิอัตตสิดาดิโตบาลงอ่ะมรุงติกะนี่เสกฤตมาดิดิชินเตะดางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดเจมาตติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60ตัวปาตั้วเนี่ยไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จะไม่จ่าบุไส้จะก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยน้อยอย่าไส้จะก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้จะ
2: คลีต้อมน่ะช่วยน่ะคลีช่วยน่ะอย่า

ยามีอย่าอยู่สุราปุริมีชีวะเทยะลุมีตุยาพันมีปิขาตะมีอหุนาละมีโยมมาจะมีเยสะมุมาอสวนคงนี้บามีเปลุเวอยู่บีเมอเตยะมุ

ตะเนเนติขาไนเสปะเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีเตยายุสุราอุบรีมีชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิขาตะนีอหุนาละมีเจ้ามาจะดีเสสมุมาอสวนกุณีบาบีเปลุเวอยู่บีเมปะเตยามุ